สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโคโซดาเตะยูเรหรือผีเลี้ยงลูกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณฉุยวงศ์สกุไรครับ

0: お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
0: Kaneda です。お待たせしました。
1: So, ladies and gentlemen, let me introduce.
2: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโอบาเคโนโรคุหรือเพลงร็อกของผีโดยโกฮิโรมิและคิคิคิรินขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องโคโซดาเตะยูเรหรือผีเลี้ยงลูกเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: านะครั้งหนึ่งนานมาแล้วใกล้วัดแห่งหนึ่งมีร้านขายลูกกวาดทุกดึกคืนหนึ่งหลังจากที่ฝนตกมานานหลายวันมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเคาะประตูร้านลูกกวาดเจ้าของร้านลูกกวาดได้ยินดังนั้นก็บ่นพึมพำว่า
1: ใครกันเนี่ยมาซะดึกดื่นเลย
0: ว่าแล้วเจ้าของร้านลูกกวาดก็ลงไปเปิดประตูพรางขยี้ตางัวงเงียขอลูกกวาดเม็ดหนึ่งขอลูกกวาดชั้นเม็ดหนึ่งเสียงเล็กๆแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินนั้นมาจากหญิงสาวหน้าตาซีดเซียวตัวผอมแห้งที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีเหรียญหนึ่งเหรียญอยู่บนฝ่ามือดูแล้วไม่ใช่คนแถวนี้พอเจ้าของร้านให้ลูกกวาดร่างของนางก็เลือนหายไปในความมืดคืนต่อมาหญิงคนนั้นก็มาที่ร้านลูกกวาดอีกและก็เช่นเคยคือมีเหรียญมา1เหรียญเพื่อซื้อลูกกวาด1เม็ดและคืนต่อๆมาหญิงคนนั้นก็มาซื้อลูกกวาดอีกและก็มาอย่างนี้6คืนติดกันจนกระทั่งคืนที่6เจ้าของร้านลูกกวาดสงสัยมากจึงสะกดรอยตามนางไปและก็เห็นนางดูเหมือนจะลอยตัวเข้าไปในเขตวัดลึกเข้าไปหลังวัดแล้วก็เข้าไปยังสุสานร่างของนางล่องลอยแผ่วเบาไประหว่างหินหลุมฝังศพแล้วก็หายวับไปจากสายตาของเจ้าของร้านลูกกวาดคืนต่อมาหญิงคนนั้นไม่มาซื้อลูกกวาดอีกเจ้าของร้านสงสัยนักจึงตัดสินใจไปพบเจ้าอาวาสที่วัดเจ้าอาวาสเล่าให้ก็ฟังว่าเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาล้มลงตายอยู่หน้าวัดทางวัดจึงทำพิธีศพให้นางเจ้าอาวาสบอกว่าดูแล้วรู้สึกว่าเธอจะตั้งครรภ์อยู่ตอนที่เสียชีวิตและก็บอกด้วยว่าท่านได้ฝังเหรียญให้หญิงคนนั้นไว้6เหรียญเพื่อที่นางจะได้ไม่ลำบากเวลาที่ไปถึงอีกโลกหนึ่งว่าแล้วเจ้าของร้านลูกกวาดกับเจ้าอาวาสก็รีบไปที่หลุมฝังศพของหญิงคนนั้นและก็ขุดหลุมศพของนางขึ้นมาพบเด็กทารกชายนอนหลับพริ้มอยู่อย่างมีความสุขเด็กทารกตัวอ้วนจำมั่งและสุขภาพแข็งแรงดีจนไม่น่าเชื่อว่านอนอยู่ใต้ดินมานานหญิงคนนั้นคงใช้เหรียญที่เจ้าอาวาสฝังให้ไปซื้อลูกกวาดมาเลี้ยงลูกน้อยของนางเจ้าอาวาสรับเด็กทารกคนนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมและก็อุ้มชูทนุถนอมด้วยความรักและก็ได้เติบโตขึ้นมาเป็นพระที่ได้รับความเคารพเลื่อมใสเรื่องราวของโคโซดาเตยูเรหรือผีเลี้ยงลูกก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ทีแม่ลูกอ่อนมาซื้อลูกกวาดไปเลี้ยงลูกน่ากลัวอยู่นะครับ
1: พอได้ลูกกวาดเม็ดหนึ่งแล้วก็ลอยหายไปแบบนั้นเจ้าของร้านลูกกวาดคงจะหนาวไปเลยล่ะค่ะแล้วยังมาถึง6วันติดต่อกันด้วย
0: ใช่แล้วล่ะครับโคสุดาเตยูเรเนี่ยเป็นตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่เรื่องนึงของญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ผีแม่ลูกอ่อนที่เกิดขึ้นกับร้านลูกกวาดแห่งหนึ่งในเกียวโตแล้วก็เด็กทารกที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดตายมาได้ต่อมาก็ได้เป็นพระที่มีชื่อเสียงครับ
1: สำหรับเงิน6เหรียญที่เจ้าอาวาสใส่ไว้กับศพของนางนั้นเชื่อกันว่าเป็นเงินค่าผ่านทางข้ามแม่น้ำไปพบหน้าค่ะแต่นางกลับเอามาซื้อลูกกวาดให้ลูกกินเพื่อความอยู่รอดแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกค่ะเพราะเรื่องผีเลี้ยงลูกนี้เป็นแรงบันดาลใจของมังงะชื่อดังเรื่องเกเกเกโนะคิทาโร่หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอสูรน้อยคิทาโร่ซึ่งก็เกิดในหลุมศพหลังจากแม่เสียชีวิตเช่นกันค่ะ
0: ครับเท่าที่ทราบนะครับร้านลูกกวาดซึ่งเป็นที่เกิดเหตุก็ยังขายลูกกวาดอยู่นะครับร้านเก่าแก่ขายลูกกวาดมาถึง450ปีแล้วลูกกวาดที่ขายเนี่ยก็มีชื่อว่ายูเรโคโซดาเตะอาเมะซึ่งก็คือลูกกวาดผีเลี้ยงลูกนั่นเองส่วนลูกกวาดก็จะมีลักษณะที่เรียบง่ายนะครับเป็นก้อนๆทุบแยกออกมาจากก้อนลูกกวาดแข็งๆไม่ได้ทำให้เป็นก้อนเท่าๆกันแบบลูกอมทั่วไปสีเหลืองใสรสหวานอ่อนโยนครับ
1: ถ้าผ่านไปแถวเกียวโตก็น่าจะแวะไปชมร้านแล้วก็ชิมลูกกวาดนะคะแต่ร้านดูเก่าแก่เวลาไปตอนพรบๆคงจะน่ากลัวอยู่

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Long Season หรือฤดูกาลที่ยาวนานโดย Fishmans ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan